0: Halo. Peti winyo ade matwan. Ndo peti winyo. Go chimi ye. Ati mito. Tuginuru nye mito. Edha penya penyoro. Go chimi ye. Ti ati ye. Banana cola online. Hello. Hello. Yes.
1: Hello.
0: What are you the serious call. We'll check on this one. Hello. Yes. What are you doing? What are you doing? Call us your petty serious. Kajem or a cherry or day on your call.
2: The wind radio Yen Mone Teme may go chim Aaroni between Marach. After Pono Teme Pone Berry between Marach to the Northern Berry Pelimon. Ah, it didn't wear slam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tika wachi ni yanoma biqi ni yanoming wala ko ngan moge kan ma bi biiru bot Allah subhanahu wa ta'ala ge gim moge kan ma heno temi dini islam ma pat ge gim ma en rasul sallallahu alaihi wasallam ponyo ge me on ge bi dwa ti en bor so o me arwa beru mo ge ne ne ne ne gim ma wati ti mo ne dini islam ti correct ati correct no qur'an tu ago no qur'an po tu ago no age sunna yone point para so sallallahu alaihi wasallam ato mi awange woni ti sunna mo kana kana khasan li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti je mo kana mo no gi ye bo rasul sallallahu alaihi wasallam ge kana mi rayano tin nam giye bot en ge ken ne merno ena tem la bola ne ide qur'an allah subhanahu wa ta'ala wa ya ne ken nem a ngat makari po ye idini islam obiro bo rasul sallallahu alaihi wasallam kontika askin him pada mare rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabbena ko wa ngat ngono dakian Amatul mu'minun mu'minin awone pol islam yete group awone a nonge chikariti ato a group mario ana a yama gi nonge gi ponyo kwere dana chikariti awone awaya nilo mech na don dini maslam na gi nonge gi nonge lama ma wak wan wabedu wa owu la wal kulama fayot nek le kwan ni meri chok buk ma po le kwan ini ang tere gini ang ngom ni adis mo ni tika min no haya ni tika min ni idong jemi ma dakan jama group pa dumej ma gin pagi balik jawa gi ni ko meri nong ngej ni kya kreti kien ma dong gi tiara gi ma So, primero, a mete, me o matin, leg allows Anata, a new meotin, a figure, a figure, a merry, a quan, look at the mega, then a mete allows Anata, a new carry. We have yet while Yaki, came down my. Gi winyo jemi ma ci gi temo gi kare tic gi bana ว่ามีเจ้าออกมาเจ้าออกมาแม่กว่าวันมาจากอิสลามไม่แย่เนี่ยเมตโวลมาเตียมาเตียว่าคารมันแต่ว่าบิติมูเบียร์มาในดินอิสลามว่าเราเนาะที่กินว่าว่าที่กินเอฟเดน
3: เอส
2: ว่าพอจบอะไร
3: อย่าง
2: นี้ครับผมนะครับการว่าแบบพอจบรถเดลล่าเมื่อเรียนสเตชันนั้นเมื่อที่เราหมดรถเดลล่าพออิสลามในนี้เมื่ออยากพัดดูจูรวมกันมาพัดพัดไปดองดานดูจูมาเรื่อยๆวันนี้กูจะที่จะพบตัวบ้างเบรคุณนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูยาบะอัชรอฟตะกวากูจะที่จะพบตัวบ้างเบรคุณอัลลอฮุมะอัลฮัมดุอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
0: ไปทุ่ยมาเทคกันอยู่เดี๋ยวอัชราฟมาตีกันยังไงอย่างจอมพอลมาเทคแล้วมีอย่างไงกันเลยวิญญาณแบบมาเทคมันดูเคลื่อนไหวก็อย่างกิ๊กก็กำลังดิคัจจุเกดิเชงแมนยาทีมอัพเน็กเอ็กซ์ตรีมเคลื่อนแพทริกโอเซ่ว่าตัวนี้ดิเชงบอร์เกนลูชูทีมเอลิกดอกที่เอเยกันว่าที่เอเยกันอยู่เดี๋ยวไปจ้าเนี่ยคนนี้บ๊ายบาย

ว่ามีเจ้าของเยอะนี่ปอร์เมียนมันมาเชียมาเรียนไม่เชีย